สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักและก็คิดถึงเช่นเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีมายังดร.บังออนหรือดีเจครูตู่ด้วยเช่นกันครับผมวันนี้เราเจอกันเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับวันเสาร์ที่30นะหลายๆท่านก็คงจะรับเงินเดือนกันแล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับส่วนท่านไหนยังไม่รับก็อดใจรอสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวก็คงจะได้รับแล้วล่ะครับช่วงนี้นะเราก็มาทักทายกันนะโดยเฉพาะนี่แฟนๆรายการของเรานี่แหละครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือออนแอร์เนาะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงครับ Home Affairs Department นะครับซึ่งให้การสนับสนุนรายการ

สยามเมืองยิ้มของเราด้วยดีมาตลอดนะครับแล้วก็จดหมายจากน้องๆหลังกำแพงนะครับนี่ก็แบบโอ้โหมากันแบบเยอะแยะมากมายนะครับก็ปลื้มใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะจดหมายนี่ก็มีการวาดลวดลงลวดลายรูปภาพสวยๆงามๆมาด้วยหน้าซองและก็ในซองด้วยสุดยอดจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เรามาทักทายกันในช่วงแรกของรายการเลยดีกว่านะครับมาด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าถูกที่ผิดเวลานะครับจากคุณโดนัทนะครับมอบให้เพื่อนหลังกำแพงทุกคนนะครับเพลงที่2ชื่อเพลงโอมนะครับของคุณนกน้อยนะครับนี่มอบให้คุณคณิงนะครับและเพลงที่3คุณใครเอ่ยช่อมารีนะครับช่อมารีนะมอบให้แฟนๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็เพลงที่4นี้ครับเป็นเพลงชื่อชีวิตคู่นะครับของคุณนานานะครับมอบให้พี่ชาญนะครับชอบมารีนี่เป็นของคุณกายนะครับคุณกายRG2 นะครับเดี๋ยวเราไปรับฟัง4เพลงแรกทักทายกันก่อนในช่วงแรกนะครับผมไปกันเลยครับ

ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับบทเพลงที่แนะนำเข้ามาครับก็มีทั้งบทเพลงที่เพราะๆแล้วก็เป็นบทเพลงสนุกสนานแล้วก็บทเพลงที่มีความลึกซึ้งเกี่ยวกับความรักชีวิตคู่อะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปนะตามบทเพลงนะขอบคุณมากๆเลยนะครับจดหมายในช่วงของแฟนคลับนะครับก็จะเป็นจดหมายของคุณโดนัทนี่นะครับเขียนมาตั้งแต่ช่วงHappy Chinese New Year โอ้โหนะฮะตกหล่นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจดหมายเพิ่งได้เปิดซองนะแล้วก็น้องวาดรูปการ์ตูนน่ารักมากนะครับเป็นรูปการ์ตูนของมวยนะน่ารักแล้วก็รูปหัวใจเต็มไปด้วยเลยครับขอเพลงมาก็จัดให้แล้วนะครับส่วนเพลงที่2นี่ก็คงจัดให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าของเรามีคิวค่อนข้างแน่นนิดนึงนะฮะก็จะจัดให้ฉบับละ1เพลงก่อนนะครับสำหรับคุณโดนัทเนาะแล้วก็ฉบับที่2ก็เป็นของคุณนกน้อยนะครับนี่อันนี้น่ารักมากครับเป็นรูปการ์ตูนแมงกะพรุนแล้วก็ปลาทะเลม้าน้ำปลาเก๋าปลาปลากระเป๋าแล้วก็กุ้งมังกรด้วยนะขอเพลงโอมนะครับนี่ก็จัดให้แล้วนะครับแล้วก็ขอเพลงอีกเพลงนึงนะเขียนเนื้อเพลงมานะผมจะจัดให้ในช่วงท้ายๆแล้วกันเนาะถ้ามีเวลานะครับก็ขอบคุณมากเลยสำหรับคุณน้องน้อยนะครับเขียนจดหมายมาแล้วก็

พูดถึงรายการสยามเมืองยิ้มนะฮะแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงบรรยายดีเจให้ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็มอบเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสำหรับเพลงที่ขอมาขอบคุณมากนะครับรูปการ์ตูนที่วาดสวยงามมากนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับเป็นของคุณกาย RG2 นะครับ RG2 นั่นเองครับขอเพลงช่อมะลีแล้วก็เพลงผิดที่ใจไม่ลืมโอ้ก็จะขออนุญาตจัดให้เพลงช่อมะลีเพลงแรกก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเปิดเพลงให้ช่วงวันเกิดของคุณกายนะก็ขอบคุณดีเจทั้งสองท่านเลยขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคุณกายเนาะแล้วก็คุณน้องนานานะครับนี่ก็เขียนจดหมายมาขอเพลงนะบอกว่าจะได้รับการตัดสินวันที่23มีนานะครับแล้วก็ถ้าชนะคดีก็จะได้กลับบ้านรู้สึกน้องนานาจะได้กลับบ้านแล้วขอเพลงมาทางFacebook ของเราด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องนานาด้วยนะครับแล้วก็มอบเพลงให้กับพี่ชาญนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีมีชัยสาธุแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่อยู่หลังกำแพงเนาะชื่อเพลงก็คือชีวิตครูนะครับแต่ถ้าแล้วครับอีกฉบับนึงครับนี่เป็นของน้องกันทีนะครับนี่มีรูปการ์ตูนน่ารักมากทั้งข้างหน้าซองมีรูปซุปเปอร์แมนนะครับแล้วก็ในซองก็มีรูปการ์ตูนด้วยนะฮะเป็นรูปการ์ตูนผู้ชายน่ารักมากค่ะขอเพลงรอไปเถอะนะครับทิ้งฉันไว้ดีกว่าแล้วก็มีตัวหนังสือที่เขียนลายสีสันอลังการงานสร้างนะครับชื่อเพลงที่แนะนำมาเข้ามาก็คือเพลงไปเถอะเธอนะครับแต่ผมจัดให้นะครับของทีแมนดาวนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ขอมอบให้คนที่ถูกทิ้งนะครับโอ้โหไม่มีใครถูกทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเราจะอยู่เป็นกำลังใจให้กันตลอดเนาะอ้าวฉบับหนึ่งนะครับเป็นของคุณอะไรเอ่ยอ้าวเป็นของคุณครับเป็นของคุณกันทีนะครับแมวสีส้มนี่ก็บอกว่าดีใจมากเลยครับที่ทางครอบครัวได้ส่งรูปลูกสาวให้ดูนะฮะในช่วงของ8เดือนแรกนะฮะก็ขอดีใจด้วยนะที่ได้เห็นหน้าลูกสาวนะครับแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจกับเพื่อนๆหลังกำแพงทุกคนนะครับรอก็อยากให้ทุกคนได้กลับบ้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอเอาใจช่วยนะครับนี่ก็น่ารักมากเลยว่าลูกการ์ตูนมานะครับชื่อเพลงก็คือของแคสนะครับสักวันฉันจะไปหาเธอนะครับน่ารักมากนะฮะแล้วอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของคุณเปเล่นะครับคุณเปเล่ก็ขอเพลงมานะครับชื่อเพลงขอให้เธอใจดีกับฉันนะครับเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนะครับแล้วก็มีคำคมมานิดนึงนะครับว่าถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ให้คุณเดินด้วยความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทุกก้าวของคุณนะฮะก็จะทำให้ชีวิตของคุณที่มีความหมายในสไตล์แบบของคุณนะครับโอ้โหน่ารักมากสำหรับคำคมของเขาคุณเปเล่นะครับแล้วก็อีกฉบับนึงนะเป็นของคุณน้องใหม่นะครับนี่น้องใหม่นี่ก็เขียนจดหมายมาถึงรายการนะฮะแล้วก็ขอเพลงด้วยนะครับชื่อเพลงความฝันของเด็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอครับส่วนเพลงอื่นๆนี่ถ้ามีเวลาผมก็จะทยอยจัดให้นะครับขอบคุณมากเลยก็มอบเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของคุณลูกเกดนะครับคุณลูกเกดนี่ก็ขอเพลงความรู้สึกของตัวฉันครับแล้วก็บอกว่าในช่วงนี้อากาศร้อนเนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็มอบเพลงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับส่วนของน้องอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณลูกสาวพยาวรอเธอนะครับขอเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับมอบให้กับแม่แจมนะคนสวยแล้วก็แม่ติ๋มสาวขวานแล้วก็พี่สาอุนะครับฉบับสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นของคุณแพตตี้นะครับคุณแพตตี้นี่ก็ขอเพลงมานะครับชื่อเพลงก็คือชีวิตที่ผ่านน้ำเอ๊ะมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าเนาะครับผม

ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับบทเพลงที่แนะนำเข้ามามีทั้งสนุกสนานแล้วก็เป็นเพลงที่ซึ้งๆนะครับได้ฟังกันพักผ่อนหย่อนคลายกันในช่วงกลางคืนนะฮะนะครับสำหรับจดหมายของคุณน้องใหม่เนี่ยครับก็บอกว่าแม้อากาศจะเปลี่ยนไปนะแต่รักของฉันยังคงไม่เปลี่ยนนะคะน่ารักมากนะครับแล้วก็ยังมีรายการสยามมึงยิ้มอยู่ในใจเสมอโอ้โหประทับใจมากนะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับน้องใหม่นะกำลังใจดีๆให้กันเนาะแล้วก็กำลังใจนี้ก็ฝากถึงดีเจบางออนด้วยเช่นกันนะ

ับขอบคุณมากๆเลยนะแล้วครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับวันนี้เรามี3ประกาศด้วยกันนะครับสำหรับประกาศแรกก็เป็นประกาศสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับก็ให้ท่านไปลงทะเบียนนะฮะใครที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็ถือว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะสามารถลงทะเบียนในการเลือกตั้งนะครับได้ก็ไปลงทะเบียนได้ที่ iam smart นะครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ vr.gov.hk นะครับส่วนประกาศที่2ในวันนี้นะครับเป็นประกาศในเรื่องของโควิด19นะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการระบาดนะฮะในสิงคโปร์แล้วนะครับก็จำนวนก็เยอะนะครับเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับก็ให้เราระวังเนาะสำหรับการเดินทางต่างๆนะหากเราเดินทางไปที่ชุมชนหรือที่ที่มีความเสี่ยงก็พยายามป้องกันตัวเองใส่หน้ากากนะครับก็ล้างไม้ล้างมือนะฮะกินร้อนช้อนกลางนะครับแล้วก็พยายามดูสุขภาพของตัวเองนะฮะถ้าไม่สบายก็รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับหรือไปพบแพทย์ด่วนนะครับอย่าชะล่าใจเนาะส่วนประกาศที่3ในวันนี้นะครับก็จะเป็นประกาศเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับหรือการกระทำรุนแรงต่างๆด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในครอบครัวหรือหากให้มีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็กหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงในครอบครัวนะก็สามารถจะโทรปรึกษาได้ที่เบอร์โทร2343-2255นะครับผมนี่ก็คือประกาศสำหรับวันนี้นะครับเอาครับช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะมาฟังสัก2บทเพลงฮะจากการแนะนำของใครเอ่ยนะครับมอบให้พี่บุ้งกี่ชื่อเพลงครับความฝันของเด็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะฮะอีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นชื่อเพลงคือชีวิตที่ผ่านน้ำครับของคุณแพตตี้นะครับมอบให้กับสายเขียวเอ๊ะเดี๋ยวต้องไปดูแล้วว่าคืออะไรเนาะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันทั้ง2เพลงครับผม